อะไรโอ้ใส่ทั้งไปหัวมาไม่กินแต่งไว้จะโบที่ของท่านเชื่อท่านพวกว่าจะก็ค่ะแต่ต้องเห็นที่ไหนเห็นที่ที่แต่งก็เท่าแก่ละก็เท่าแก่ไปค่ะเต่าข้องปัดข้องกองปัดเดี๋ยวปัดกิ้วกิ้วกิ้วเอาไปใส่เก่าข้องปัดข้องกองปัดเดี๋ยวปัดกิ้วกิ้วกิ้วฮะ